0: ที่วันนั้นเป็นของ
1: Good
0: I David Edward Charles 151
1: Vehicle's clear, current 18 Acura out of Fresno, west of Canton.